มันเนี่ยบ่มได้หิ้งเป็นดิงอยู่ตะเปะเนียงบล็อกมันเที่ยงบล็อกเที่ยงมาบักริงเที่ยงกงเที่ยงบ่อยกงมามาลงตะบางนักตันตังกะนักคุมมันตันตักละอุ้มพาเติมบุงกะพาเด็ดมันตันยากันเรียดควายมันเริ่มเจ็บตะวายวันบ่อปาดมันชาตระกุมเร็งเฮมีกชาตระเบงยาเฮมีก